ยมายามฝนองเป้งนะหอเทือนเกียวเตโอนาเอปานปุ่นเอโอเอมาตั้งปูบังเตโอปีเอมาตั้งปูบังบานเตโรมาตั้งปูยาปานตั้งนี่ตั้งตรงดีเหนือขึ้นไม่ได้ปีลาสายแน่เนื้อโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนาปีเป้งก็บาอีเต่าแต่ก็นามืออื่นเจ้าแล้วนาปีลาจิลิงไปไกลเสียแต่รอจิไปแล้วก้อยไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีลาเนอบาเนินเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนื้อปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตั้งน้ำเดาเด้ปีลาเอ้ยเงือยู่นั่งล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเข่าเตนาจังบาญะเห็นกว่างเก่งฟ้าหนามาลิงจวนกายหนาสังเนื้อเป้งเนื้อเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหนายาลาผุนขวัญเงาไอเอ้ยไก่เถือนนานังป้ากว่างบุงกลมนายามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนดินเดวยาไตตางมะเก่ายามนาสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าหลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียแต่ไรปีลาเอ้ยบ้านเอื้อนเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้สังปีนังทรงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ยสายเน

ชุดตัวนี้มาไม่กินเด้แป้งเลยน้อสายตัวนี้มาไม่กินเด้สวยตัวนี้เขากุมได้ไหมเราโลปีหักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเออ